0: ข้าต้นกล้วยไม้แบบกัน
1: นกพรครับผมเอาอยู่ด้วย
2: เดี๋ยวคนที่รอดได้เนี่ยเมื่อกี้ผมไปสั่งอาหารไปแล้วผมแค่ใกล้ๆไง
3: กินแล้วก็เริ่มหิวแล้ว
4: อะไรกันขนาดนั้น
2: ไม่ได้ครับมากับผม